ใจไปน้ำบ่อละไปน้ำน้องบ่อไปน้ำบ่อละไปน้ำน้องบ่อน้ำสิขอความไหวผู้ใจเจ้าจังไหนถ้าสิได้ผู้ชายอื่นบ่เลี้ยงเลยถ้าสิได้ผู้ชายอื่นบ่เลี้ยงเลยมาแต่แม่ผู้ชายมาแล้วว่าจังไหนบ่เอาบ่ว่าจังไหนบ่